จ้างซีไมเรกลัมสุนาตัดมาขังทิ้งเหล่ากันเทอุครูรอดทรานสปอร์ตแอสโซเชชันและอุครูดิสตริกต์แท็กซี่เวลเฟียร์แอสโซเชชันเรจ้างซีไมเรแอคซิเดนต์อคัดนี้ไทยสุไมปัดนุไมล้วนให้เจ้ากุดเหล่านักจ้างให้ตัดดัดมาขังอาศัยเรดิมเหล่ากันตัวเงี้ยกอร์แมนเรกระตุ้มไมลุงเขาจ้างให้เกษมจุยเหล่าดัดครั้งนี้แอสโซเชชันกันให้เรอพิลสุกันเองดอลลาร์ในรูนักนายตักใหม่มณีปูร์เลจิสเลทีฟแอสเซมบลีตวงจะจัดไม่เซสันอาคัดนี้ไม่ติงเมฆเขาไต่เฮาสตรีตำรุนักขัดดิมันปัสสุกันเน่เซสันเขาไต่ฮอมมินิสเตอร์โกวินดัสคอนทาวซัมเรศากันเน่มณีปูร์เขาเนชั่นแนลเรจิสเตอร์ออฟซิติเซนเอ็นอาร์ซีสุนีไม่เขาเบสเยียร์ให้1951เขาปุ่นีตุนักฮอมมินิสเตอร์โกวินดัสคอนทาวซัมเรศดอลลาร์ในสเตทแอสเซมบลีเขาสาอินดาวกันเทกุมนักมีตวงลำให้แอสเซมบลีเขาละดิงลาโลไม่ไทยไลน์นะ State Government รีนะ Government of India เขาสากูปนิเทศตุนะกำไมริสากันเท Sports Authority of India STC คุมันลำปากอินฟาลริตัดบ่ไม่ติงกุมกุมจิงไงจุยนะสรุขันฮิตจุยไงจุยนะสนัยตวงไห้สิกไม่ปลุบตะลิไม่นาไวกะปะดัดปุนี Boxing Gymnastic Karate Doสิปักตะกรออคัดนิเรสลิงเขาติงกุมบายบายไม่ติงกุมกับเขากะลาวไวที่ให้กระปะปุนีเทฟอร์มที่กุดไม่ตวงขับไม่กันให้มีบูตรงบูจังรุนอปไดให้เยอคัดนิแคนดิเดตไกวตวงงำไม่จังให้มีบูตรงบูจังรุนอสรุปอคัดนิรุนสนัยเขาคุมันลำปะโคลางปัดปุนีตุนะไซเอสดีซีอินฟาลตงจำอคัดฤทธิ์ซาบะเมขัดดัดเขากวาฮัตตีเขาบัมบัมเขาบายส์ประธานเรจบวนกวยเขานิซาเขาเรดูนับบัมขังอากาศนี้นิซาพิวมักไม่โซไซตี้ที่สุขังที่ไทยกันเน่กวาฮัตตียูนิเวอร์ซิตี้เขาลางปัดกันไม่มองอากาศเขาจำนากวยตะปริระไม่เขาเป่าซีพีราดาคริสนันเรสายลายเรจจำไม่บัมจองกบุญคิวโตโซไซตี้เขากระไลไม่พุงวงขังงำไม่เขาน่าดิ่งบัมขังเฮตุนักซากันเน่Education, Literature, Science, Akadni, Intellectual, Luan Khao, Dai Thao Mai, Phungwang Lao Mai Khao, Vice President Re, Guwahati University, Tak Tuan Ku Mai Ni Indao Lao Ka Ni. Sai Khang Tho, Mi Dao Khoi Cham Ngan Lao Te. Katang Khao La Lao Di Ko, Nuk Ni Na Kapa Gwang Mai, Running Lu. Rai Mai Khao King Sam Lao Ko, Achun Khoan Khao Re, Gu Lao Mai Pu Thay Mai Cross Pang Khao Tuna Suan Thao Mai, Mi Lu Ta Nuk Ni Na Kapa Gwang Mai, Infal Panchi Loang Khao Re,มาชิวไม่เผาไม่กายบีเรียบไม่ลุงกันนี้รอกไม่อาคันนี้อดวนเผาไม่เลยกระเป๋าไม่ไหวไม่ไหวกินสำหรับคุณ

นาทุมนะไทยไทยลุยถุยกำลังสราเวนิกษาลามรอนมรอนขังนาสมังไห้เรออะไรทุมนะบีซีอังกากำลังสราเวนิกษาเลยชาติลายอีกนารุมซา